ปอแม่ต้องเป็นหากแพงปีนี้สภาวเฉียนสิกหาหอยเงินคืนสอกมากคุยตับดูแคลเลชีหมดคุยตับดูแคลเลชีโบจิฮิคุณสื่อติงเงอันอิมเอาควนเขิมเฮิร์นซองเบือนอันบ่าคือเอาได้ตื่มเอเลชีเมื่อนำดินเมแต่เบื้อนแปดปีสองเงินสหกหมดคุยตับดูแคลเลชีโบจิฮิคุณสื่อติงเงอันอิมแต่งออกเตือกกหามลาวกวงเบื้อนเก่าดื้อวีจะยังแต่งออกเตือซองเขิมเฮิร์นเกี่ยวหักและเจอไป